0: ใช่ใช่ใช่ละธรรมดาเดียวยันวันคาริกาเพื่อนำมาแก้ใช่เดียวปัตวัยลีกาวเล่กายเดือดลีฮะปัตวัยลีกาวเล่กายเดือดลีฮะ
1: ปัตวัยลีกาวเล่กายเดือดลีฮะ
0: นักการว่าอะไรกันครับกับเราอะไรเด็กทุ่งเที่ยวลุงละเรดิโอสัมพันธ์
2: เรดิโอสัมพันธ์103.4 เมกะเฮิรตซ์
3: นั่นมันไลฟ์